0: มาตายความมือตัดไงปีเลยคนไม่ละคนอะไรหมดตรงนั้น
1: ทำไรบริษัทก็ชิบยันชดใช้ไปอยู่ที่คอมพิวเตอร์คินดานดูแค่ตัวไปจะตายอยู่ดูสิ
0: ไม่งั้นมาในคนนี้คนทำมือตัดคนน้ำหมดแล้วทำไงวะ
1: คอมพิวเตอร์บิคลีกอร์เนย์ศิคาอุเนย์อันนี้มาร์มัดกอร์เนย์เนปาลเคย์นัมเบอร์วันฮาร์ดูแอนด์ซาฟท์ออฟเอเจคชั่นเซ็นเตอร์โฮนี่เอาเอาซีพีเอ็นมาตะคอมพิวเตอร์ปาวนุก้าสัตย์คอมพิวเตอร์ศิคาอุเนย์รู้แค่อีกโอตอมบิคลีฮาเลมากอร์มาบิคลีกอร์เมย์เบงก์เมย์เอาไปสกูลอาพิสดุนสุกัยแสงสัตย์มาบิคลีเอียไอระบบบ้านเอาเนี่ยสุบิดาพินชาร์จูซี่อังกฤษลังกูจ์กัจฉาคุปินบีบัสตาชาวิคอมพิวเตอร์แক্যামেরার ভরপুর তো ইন্টারনেট পনি জোড়িছ তাও
0: আমার মনে লাগে ডাকে
1: তাও তালনো বেতাল মহিদের ফের দুকা পাইলা নি ঝুসে তাও এ ফোন নম্বর 0215 45787 98 42 35 541 হ্যাঁ ভয়ো আ গুড ভেরি গুড ভেরি গুড।